เศร้าตากองศอกตาไหวชิวชิวเลยกอกลานทางแง่บวงเต้นเต็นเอวไม่มีที่ช่วยเล่นเด่นไกวอยู่ไกลดวงงานเลยมั่งโคเดายังเศร้ามิงกองเตรียมเด่นเป็นเอวอยู่บ้องตาคงเบาเยยตาบักรับมอบเบยตาเตรียมเยาnhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì tưởng rằng anh đến đây như chim trời mỗi cánh rồi tưởng rằng